0: เริ่มเติมเองครับครับเอาเป็นที่หนึ่งเดนโก้ยูนิฟอร์มวิกเตอร์7300 for the 17th mission.
1: Hello.